0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้น

ือที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

แดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ่ม Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ่มเท่านั้นและรอบทั่วไป30 สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop, non-stop music,

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเพื่อนเตือนแล้วจัสมินนิก้าเลือกมาต้อนรับกันเลยในชั่วโมงแรกของเราเนาะต้อนรับกันด้วยครับยามเช้าแบบนี้กำลังเดินทางไปทำงานรถติดๆอยู่อะไรก็ตามแต่แหละ FJ Copter รายงานตัวมาดูแลทุกคนแล้วนะจ๊ะอยู่กันยาวๆเลยครับจนถึง11โมงเพราะฉะนั้น stay tuned กันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษอย่าลืมครับ request ขอเข้ามาได้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเนาะทุกคนเชื่อไหมว่าแข่งไฮร็อกซ์จบมาก็4วันแล้วเนาะตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้เนี่ยยังมีอาการแบบละลากล้ามเนื้ออยู่เล็กน้อยอยู่เลยอะคือจริงๆก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่ว่าก็เข้าใจแหละมันมีอาการล้าสะสมมาแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักเนาะแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยคอปเตอร์ก็มีได้ไปวิ่ง recovery ร่างกายและคลายกดแลคเตทให้มันแบบว่ามีอาการปวดเมื่อยน้อยลงมีอาการล้าสะสมน้อยลงให้มันแบบว่าได้เลือดสูบฉีดบ้างอะไรแบบนี้ก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าดีขึ้นเยอะเลยครับทุกคนและนี่คือ1045 Non-Stop Music เนาะอยู่กันยาวๆนะจ๊ะ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
5: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
6: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น
8: พิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Live และ iMe Thailand
9: Flexlink recommended
10: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: คลังศัพท์ Gen Z แบบจัดเต็มเนาะเรียกได้ว่าโดนใจชาวเมอรี่อย่างแท้จริงเลยสำหรับซิงเกิลนี้จากวงเมอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ถ่ายทอดผ่านแนว R&B เนาะเวลาฟังเนี่ยก็จะรู้สึกฟุ้งๆเหมือนอยู่ในภวังค์ความคิดของตัวเองเหมือนติดอยู่ในวังวนของความไม่ move on อย่างแท้จริงเลยแถมยังดึงเอา Black Heart ครับศิลปินฮิปฮอปดาวรุ่งนะแห่งยุคนี้เลยเนี่ยมาร่วมงานด้วยในซิงเกิลนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังด้วยเช่นกันสำหรับเพลงนี้ขึ้นใจ 3AM Call จากวงเมอร์ featuring Black Heart นะฮะและต้องขอขอบคุณด้วยบางจาก E10S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ชาว Flex ครับเราออมเงินทั้งทีเนี่ยก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนเนาะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: อยู่สเตจูนกันยาวๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงที่3ของเราเนี่ยรอคุยสายกับผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery กันด้วยเนาะ3เพลงต้นชั่วโมงหน้าที่รอทุกคนอยู่กับ1045 Nonstop Music ครับฝันถึงแฟนเก่าจาก Three Man Down ตรงกับใจพี่ตู่ภพธร X Smart Team วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวงมี

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: กรอบเคียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเกลียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
4: ฮ้ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่2ของเราครับนี่คือเพลงไม่รู้จะโทรหาใครจาก Yesterday อีกหนึ่งเพลงฮิตที่ถูกรีเควสต์ขอเข้ามาเยอะมากๆครับจัดให้เลยตามคำขอนะจ๊ะก็ถ้าไม่รู้จะโทรหาใครเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้โทรคุยกับ FJ Copter แน่นอนนะจ๊ะ Flex Delivery ของเราเนาะทุกคนครับ Flex Talk ของเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มๆ P1 Harmony เนี่ยเตรียมตัวกรี๊ดกันได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะมาทอล์กกันสดๆที่สตูดิโอของเราครับกับ Flex Talk เนาะเพราะฉะนั้นใครเป็นพีซไทยเนี่ยเตรียมฝากคำถามมาที่ FJ Copter ได้เลยเพราะว่า Copter นี่แหละเป็นคนพูดคุยกับพวกเขาแบบสดๆกันด้วยและแน่นอนว่าไม่ได้มาเล่นๆครับแต่ว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะมาสปอยครับผมความสนุกแล้วก็ชวนทุกคนเนี่ยไปลุยกับคอนเสิร์ตใหญ่ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมนะไปสะสมคอยส์แล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะจ๊ะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 มีAddict, Lido Connect, Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
6: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

ความรักเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากความรู้สึกที่มันดูธรรมดาเนาะจนมันพัฒนากลายเป็นความผูกพันแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนมีการวางแผนร่วมกันโดยมีเพียงแค่ความปรารถนาเดียวที่เชื่อว่าทุกคู่ก็คงจะคิดแบบนี้แหละว่าขอแค่เขาคนนี้เธอคนนี้อยู่ข้างๆก็เพียงพอแล้วครับนี่คือเพลงที่เป็นแทร็กที่2นะจาก EP Why I'm Away ของปันครับแต่ถูกเอามาปล่อยเป็นเพลงสุดท้ายเลยเพื่อเป็นบทสรุปของ EP นี้ด้วยนะและเป็นความรู้สึกของหนุ่มคนนี้ครับที่หลังจากที่เขา Why I'm Away จริงเนาะไปศึกษาพระธรรมมาก็คัมแบ็กมาด้วยครับกับ EP นี้เนาะและนี่คือซิงเกิลที่ Flex Recommended ครับไลคอปเตอร์ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยขอแค่นี้ครับ Forever and Ever จากปันเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ชั่วโมงหน้าผู้โชคดีจากกิจกรรม Flex Delivery รอคุยสายกับ FJ Copter กันได้เลยนะจ๊ะ ส่วน3เพลงที่รอทุกคนอยู่ครับกับ1045 Nonstop Music นาฬิกาตายจาก Body Slam เธอไม่ชอบฝนจากพี่โดมจารุวัฒน์ครับพิจารณาจากน้องเฟิร์สอนุวัฒน์

0: Flex Flex Next Hour
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: เอาจริงชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีเลือกผิดพลาดกันบ้างแหละเนาะมันไม่สามารถทำให้ทุกอย่างในชีวิตเป็นกูช้อยส์ไปได้ซะหมดหรอกโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยโอ้กว่าเราจะเจอสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็นกูช้อยส์ในชีวิตเราจริงๆเราเจอแบดช้อยส์มาตั้งมากมายเท่าไหร่ถูกต้องไหมและที่สำคัญนะเหล่านั้นเนี่ยเราเลือกเองด้วยนะไม่ได้มีใครมาบังคับเราเลยผลงานจากซีซั่น5ครับเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะในชั่วโมงนี้นี่คือเพลงเลือกเองกับมือ Bad Choice ทิ้งท้าย10เพลงฮิต45นาทีกันเลยนะจ๊ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาของ Flex Delivery กันแล้วนะจ๊ะไปคุยสายกันเลย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ถึงเวลาของผู้โชคดีครับที่จะได้ฟินอิ่มฟรียกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาติเนี่ยนุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงครับถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนนะรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็ได้ครับเข้ากันหมดแน่นอนส่วนใครเป็นสายกาแฟแบบลึกๆเลยตัวจริงเลยเนี่ยแนะนำเลยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ครับเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆครับและเราเสิร์ฟพร้อมเจลาโต้จากมอลโต้คราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยครับที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบครับกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กนะที่ตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีแล้วก็ยังมีครัมเบอร์เนยหอมๆครับเพิ่มความกรุบในทุกคำที่เขียวด้วยแล้วก็ยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตครับที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนื้อเนียนนุ่มเลยนะท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนาบครับเรามาคุยสายเลยดีกว่า
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่แนะนำตัวนิดนึงครับว่าพี่ชื่ออะไร
2: ชื่อพลอยค่ะ
0: โอเคพี่พลอยก่อนอื่นคอปเตอร์แสดงความยินดีด้วยเลยนะครับเป็นผู้โชคดีของเรา
2: ขอบคุณค่ะ
0: พี่พลอยทำงานอยู่แถวไหนคะพี่พลอย
2: พระราม4ค่ะ
0: พระราม4ใกล้ๆเลยเนาะพี่พลอยเดี๋ยวถ้าได้รับไปแล้วเนี่ยอย่าลืมบอกว่าถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลให้คอปเตอร์ด้วยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครับพี่พลอยแอบถามอีกนิดนึงว่าปกติเนี่ยฟัง FJ คนไหนเป็นพิเศษไหมครับ
2: FJ Copter อยู่แล้วค่ะ
0: อันแน่นอน ขอบคุณพี่พลอยมากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวผมส่งให้คุยกับหลังบ้านต่อนะพี่พลอย
2: ได้เลยครับ
0: ขอบคุณพี่พลอยครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้เมนูทั้งหมดแบบนี้ฟรีๆนะครับลงทะเบียนเลยที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 กันแล้วนะจ๊ะขอขอบคุณครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flexlek recommended this week ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี mean feed Thai op bus because of you I shine

0: าม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: อีกหนึ่งซิงเกิลที่คอปเตอร์เนี่ยชอบมากๆเลยจากวง Rooftop ครับพี่บีพี่โก้เนาะก็เป็นเพลงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ฟังจริงๆครับก็เลือกมาทิ้งท้ายกันเลยในชั่วโมงนี้นี่คือเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบ Unless You จาก Rooftop นะครับอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ด้วยทุกคนใครที่เติม E20 อยู่แล้วขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เครื่องยนต์นะครับกับปังจากE20S Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ครับดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยนะที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะจ๊ะขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ก่อนจากการใครเป็นนนแฟมห้ามพลาดเลยนะจ๊ะ Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena Encore ครับอัง

ก็โชว์ครั้งสำคัญของพี่นนท์ชนนท์นะฮะกับโชว์รูปแบบใหม่ในบรรยากาศ360องศาครับ3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะจ๊ะกดบัตรพร้อมกันครับ30สิงหาเวลา 11:00 นที่ Event Pop นะจ๊ะวันนี้คอปเตอร์ขอตัวลาละบ๊ายบายจ้า

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
3: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
4: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ยังรักอยู่ไหมจาก Bus Because of You I Shine ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นะครับแน่นอนอยู่แล้ว3ชั่วโมงที่ทุกคนจะได้อยู่กันกับ FJ พิมพ์ในวันนี้นั่นเองอยากมาถามทุกคนนะครับว่ามีใครเป็นชาวนนแฟมกันบ้างไหมผมบอกเลยนะฮะเตรียมพร้อมกับความยิ่งใหญ่นะครับ Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena Encore Encore Show ครั้งสำคัญของนนทนนกับโชว์รูปแบบใหม่ในบรรยากาศ360องศา3และ4ตุลาคม Impact Arena เมืองทองธานีกดบัตรพร้อมกันนะครับ30สิงหาเวลา 11:00 นตรงนะครับที่ Event Pop นะ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่

โปรเจกต์นี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของวงมีนะครับที่ผมรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามีการชวนศิลปินมากมายนะครับมาร่วมคอลลาโบเรตกันไม่ว่าจะเป็นพี่หนึ่ง ETC น้องจัสมินจากจัสมินิก้านะครับแล้วก็เพลงนี้ด้วยถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจากวงมีนฟีเจอริงน้องไทยจากวง Bus Because of You I Shine นั่นเอง SJ พิมก็อยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับFlex ใครมีแพลนเติมน้ำมันมีข่าวดีมาฝากนะครับเพราะว่าบางจาก Green Mile ฉลองครบรอบ20ปีขอบคุณสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันมาตลอดด้วยโปรโมชั่นพิเศษลดราคาน้ำมันบางจากทุกชนิดลิตรละ1บาทครับเพียงเป็นสมาชิกบางจาก Green Mile แล้วเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการนะครับวันที่20สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับรับส่วนลดทันทีลิตรละ1บาทไม่มีขั้นต่ำในการเติมด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ไม่ต้องเสียได้นะครับเพราะว่าสมัครสมาชิก Green Mile ฟรีและรับสิทธิ์ได้ทันทีที่ปั๊มน้ำมันบางจากนะครับทั่วประเทศที่ร่วมรายการนะครับ Flex Flex Next Hour ไปกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับชาว Flex ทุกคนในช่วงเที่ยง3เพลงนี้นะฮะรอทุกคนอยู่แล้วมีเพลงอะไรบ้างนะ

0: ชั่วโมงหน้ามีเพลงของน้องบลูด้วยนะครับแล้วก็จะมาเตือนด้วยว่าวันนี้เนี่ย Flex 104.5 เราจะเปิดบ้านต้อนรับหนุ่มบลูพงษ์ธีวัฒน์นะครับที่จะมาชวนสัมผัสความรู้สึกที่ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งห้ามใจไม่อยู่กับซิงเกิลใหม่ของเขาที่จะมาโปรโมทกลางรายการเลยกับเพลงนี้ Kiss Come Kiss ในรายการ Flex Talk นะครับตั้งแต่เวลา 1:00 น.ตรงเป็นต้นไปที่นี่ Flex 104.5 นะ
1: Flex Next Hour เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีควอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect

0: สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ที่ชอบหนูที่สุดเลยจากพลเชษฐ์ featuring วรินทร์คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะชาวเฟล็กซ์ทุกคนว่าแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นเมืองคอนเสิร์ตจริงๆสายคอนเสิร์ตเนี่ยผมไม่อยากให้พลาดเลยนะฮะกับงานนี้ Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Audi รวมย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi ในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงและเคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลง26กันยาครับที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทกดบัตรได้แล้วนะครับที่ Ticket Melon นะครับแล้วสำหรับชาว Flex คนไหนถ้าอยากไปลุยกันต่อยาวๆนะครับมาต่อกันได้เลยในทางออนไลน์นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรานั่นเอง www.flexconnect.net ครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: Me Strong
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core เทคโนโลยีเพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

ำบ้านสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจากวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: กัญชาลีกับเพลงส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me ครับเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้แล้วนะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลากันไปในชั่วโมงนี้แล้วไปเจอกันในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงหน้านะครับสำหรับสายกินฟังให้ดี Flex Delivery นะครับเราขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบกรอบในทุกคำนะครับและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มนะครับท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินกันแบบยกออฟฟิศเลยแล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซไปให้ด้วยใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีนะครับแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับตอนนี้เลยนะก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินฟรีกับพวกเราที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ง่ายจาก Fellow ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ชาว Flex คนไหนเป็นสาย K-POP บ้างไหมฮะสายเกาเตรียมกีดเลยบอยกรุ๊ปสุดฮอต P1 Harmony กำลังจะบุกมานั่งทอล์กสดๆกับเราที่นี่นะฮะในรายการ Flex Talk แน่นอนว่าไม่ได้มาเล่นๆแต่หนุ่มๆจะมาสปอยความสนุกและชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองด้วยเหล่าพีซไทยนะครับคนไหนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอของเรานะครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสม Flex Coin แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันไว้ด้วยนะครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริง

0: อร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Flex Lake Recommended Recommended
0: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: และนั่นคือซิงเกิลล่าสุดจากเมอร์ครับ featuring Blackheart กับเพลงนี้ขึ้นใจ 3AM Core ช่วงนี้ก็ขาขึ้นของ Blackheart จริงๆนะฮะมีทั้งผลงานไป collaborate มีผลงานเพลงของตัวเองแล้วก็มีผลงานเบื้องหลังด้วยไปทำเพลงให้ศิลปินหลายๆคนนะครับอย่างเช่นเจ้าขุนเนี่ยก็ได้ทำเพลงกับ Blackheart ด้วยซึ่งเพลงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ พิมช่วงนี้ฟัง on repeat บ่อยมากๆก็เลยอยากมาแชร์ให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SEO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 SEO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เวลาหมดอย่างไวนะฮะชั่วโมงหน้าไปลุยกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นได้นะครับเพราะว่าวันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วเดี๋ยวต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีก1วันในวันศุกร์นะครับในอาทิตย์นี้นั่นเองส่วนต้นชั่วโมงหน้า FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ครับในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5

0: stay tuned กันต่อได้ในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาชาวเฟล็กทุกคนไปจริงๆแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
4: โดยกาลครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: ปล่อยให้มันเป็นไป Let It Be จากแว่นใหญ่นะส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ด้วยนะครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้เจอกันทุกวันเลยจันทร์ถึงศุกร์เวลาของเราเวลาแห่งความสุขนะฮะบ่าย2ถึง5โมงเย็นรับช่วงต่อมาจาก FJ Team ก็เดี๋ยววันนี้อยู่กัน3ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมให้กับบ่ายๆบรรยากาศวันพฤหัสเนาะเผอแป๊บเดียววันพฤหัสแล้วทุกคนเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะอะล่ะชั่วโมงแรกก็มีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากกันด้วยกับ Lido Live House Nostalgia Replay Presents Audi ครับผมอยากชวนทุกคนเลยนะไปร่วมกันย้อนทุกความทรงจำกับเพลงของ Audi เพราะว่าเขาก็ห่างหายหายหน้าหายตาไปนานนะครับไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆเลยก็จะเป็นเพลงที่หลายคนคิดถึงแน่นอนแหละจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเคยยิ้มเคยคิดถึงแล้วก็เคยเติบโตไปกับเพลงของ Audi นะครับ26กันยาที่ Lido Connect Hall 2นะใครอยากจะมาสนุกด้วยกันกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon บัตรราคาเริ่มต้น 1,200 บาทนะฮะ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
3: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
4: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่ง

ถึงแม้ว่าจะหายหน้าหายตาไปจากแฟนๆถึง3เดือนไปบวชศึกษาธรรมะนะฮะแต่ระหว่างบวชอยู่ก็มีการเตรียมงานมาล่วงหน้าปล่อยเพลงออกมาตลอดเลยและนี่คือ1ในเพลงนั้นนะครับจาก EP While I'm Away ขอแค่นี้ Forever and Ever ซิงเกิลจากปันสอนนวัฒน์เลือกมาส่งท้ายชั่วโมงแรกในวันนี้กันนะฮะกับ Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยกับ FJ ญี่ปุ่นสเตชั่นกันที่นี่ Flex 104.5 นั่นเองเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับโอ้โหวันนี้มีคนขอเพลงเข้ามากันเยอะเลยแล้วก็มีคนบอกว่าอยากฟังนาฬิกาทรายของโบกี้เลออนจังเลยจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะ

0: เดี๋ยวกลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะใครที่เป็นนนแฟมห้ามพลาดเลยกับ Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์ครับผม
1: wow.
0: ก็จะเป็นอังกอร์โชว์ครั้งสำคัญเลยนะของนนทนนกับโชว์รูปแบบใหม่แน่นอนบรรยากาศไม่เหมือนใครนะครับเป็นโชว์แบบ360องศาวันที่3แล้วก็4ตุลาคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีใครอยากจะไปดูวอร์มนิ้วรอได้เลยเพราะว่ากดบัตรพร้อมกัน30สิงหานี้แล้วอีก10วันเท่านั้นทุกคนเวลา11โมงตรงที่ Event Pop นะฮะ
2: Flex Flex Next Hour
3: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
6: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
7: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
8: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
6: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่อง131และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
9: มีชีสอีกไหม
10: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
11: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
12: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
13: F.J. ญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
11: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
12: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
11: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
12: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
11: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: Yours Ever นะฮะเป็นซิงเกิลจาก Cocktail featuring กับ Kill Floor นั่นเองคือถึงแม้ว่าพี่ๆ Cocktail เนี่ยจะแยกวงกันไปเรียบร้อยแต่ว่าเพลงก็ยังอยู่ตลอดแฟนๆก็ยังคิดถึงแล้วก็มีการ request กันมาต่อเนื่องเลยนะฮะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันเลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงนี้เอาใจสาย K-POP สายเก่ากันหน่อยดีกว่านะครับใครที่ชอบวงนี้เป็นบอยกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง P1 Harmony เตรียมตัวให้ดีเลยทุกคนเพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยจะมาที่ Flex Talk ของเรานะครับมานั่งอยู่ตรงนี้พูดคุยกันแบบสดๆที่ Flex Talk แน่นอนนะฮะว่าไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่าจะมาสปอยความสนุกแล้วก็มาชวนทุกคนไปลุยกันกับคอนเสิร์ตใหญ่ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองด้วยเราพีซไทยคนไหนนะครับอยากจะมาเจอตัวจริงเสียงจริงกันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอของเราเนี่ยติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วมารีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันด้วยทางแอป Flex Connect นะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป 3

0: รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

the job. ครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

0: และนี่คือ Marks On นะครับเป็นเดบิวต์ซิงเกิลจาก5สาววง Taste เป็นเกิร์ลกรุ๊ปวงแรกเลยจาก Love Is Entertainment ทุกคน
1: wow.
0: บอกเลยว่าน้องๆ5คนนะครับเป็นเด็ก Gen Z ที่มีความสามารถมากๆทั้งอายุมิเจ้าจอมลียาจันเจ้าแล้วก็โตเกียววันที่เปิดตัวเนี่ยผมก็ไปงานด้วยโอ้โหต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆมีเพื่อนๆในวงการ T-POP นะฮะมาให้กำลังใจกันแบบเยอะเลยทีเดียวยังไงก็ซัพพอร์ตน้องๆกันด้วยนะครับเก่งกันทุกคนเลยแหละส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ส่วนชาวเฟล็กซ์คนไหนสนใจเรื่องของการออมเงินอยากจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้เงินฝากสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยทีเดียวเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะสเตย์ทูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 อย่าไปไหนนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริทอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: ังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10:45 non-stop

0: 10เพลงยาวๆแบบนี้ร้องตามกันได้หลายเพลงแน่นอนใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากศิลปินหนุ่มเจนซีมากความสามารถอย่างปันสอนนวัตนะครับ Living Death นั่นเองยุคนี้ก็ต้องยกให้เขาจริงๆมีเพลงฮิตโอ้โหเยอะมากๆนะเอาละครับอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วในวันนี้ชั่วโมงที่3พูดถึงศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับก็มีอีกหนึ่งศิลปินที่น่าจับตามองมากๆและเดี๋ยวจะมาเยือน Flex 104.5 ของเราด้วยทุกคนเปิดบ้านต้อนรับเลยนะครับกับหนุ่มบลูพงที่วัดที่จะชวนทุกคนเนี่ยไปสัมผัสความรู้สึกที่ยิ่งใกล้ก็ยิ่งห้ามใจไม่อยู่นะครับกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า Kiss Come Kiss โอ้โหแค่ชื่อเพลงสาวๆก็ละลายกันแล้วแหละผมว่าใน Flex Talk นะฮะเวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปติดตามได้เลยที่ Flex 104.5 ของเรานะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: ส่งความฟินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้จาก FJ Copter นะครับยินดีกับคุณพลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าฟินกันยกออฟฟิศแน่นอนเพราะว่าเราส่งไปเซตใหญ่มากๆนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาติก็นุ่มๆเลยดื่มง่ายนะฮะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันแล้วสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บรับรองว่าได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บรสชาติก็ต้องบอกว่ากลมกล่อมมากๆเลยนะฮะส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากโมโต้ก็ร้านนี้เป็นคราฟต์เจลาโต้เนาะเป็นสัญชาติไทยคนไทยของเราที่เขาก็ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็ยาคูปีโป้ใครอยากฟินแบบฟรีๆเหมือนกับคุณพลอยนะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนกันไว้ที่ Flex Connect ของเราได้เลยแค่นี้เองก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake Recommended.

0: 1ซิงเกิลที่เลือกมาส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นงานจากมีนฟีเจอริ่งกับน้องไทยจาก Bus Because of You I Shy ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี to hold you นั่นเองบอกเลยว่าถ้าใครดูแลชาวเฟล็กซ์ไม่ดีนะครับหันมาทางนี้เจอผมแน่นอนพร้อมดูแลทุกคนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ดูแลกันถึงแค่นี้แหละเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วนะฮะเอา1งานมาส่งท้ายกันเลยกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended RecommendedFlex, Flex, Next Hour
0: วันนี้ไปแล้วนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen ได้เลยมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วย

0: ฟังได้เลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แล้วก็อย่าลืมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ Flex Talk นะครับได้เจอกับน้องบลูพงที่วัดแน่นอนที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับติดตามกับ FJ Zen ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขออนุญาตลา1วันนะครับพอดีติดภารกิจเจอกันใหม่วันจันทร์เลยนะครับผมยังไงก็ไม่เจอกัน3วันอย่าคิดถึงกันมากนะรู้ไหม วันนี้ไปแล้วนะครับขับรถกลับบ้านดีๆขอให้รถไม่ติดมากถึงบ้านเร็วๆกันนะครับ Have a nice Thursday evening ครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ

0: Flashlight recommended this week. Mess on taste. Don't judge me. ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยการละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยา

0: Times Square ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online D-Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: ื่อนเตือนแล้วจากจัสมินนิก้านี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะหายไป1วันวันนี้ FJ Sen กลับมาแล้วนะคะมาอยู่กับเซนไปจนถึงช่วง Flex Talk วันนี้ที่เราจะมีน้องบลูพงธีวัฒน์นะคะมาเจอกันที่ไลฟ์สตูดิโอที่นี่ด้วย Lido Context สยามสแควร์ใครอยากจะมาเจอกับน้องบลูมาได้เลยนะคะอย่าลืมค่ะก็เป็นช่วงที่เราจะได้เจอกับศิลปินที่เราอยากจะมาอัปเดตผลงานล่าสุดของเขาหรืออยากจะมาซัพพอร์ตให้กำลังใจกันที่สตูของเราตรงนี้ก็ได้เลย Exclusive Version รับรองว่าคุ้มค่าการเดินทางมาแต่เดินทางมาง่ายนะทุกคนจะมาLido Connect นี่ก็สยามเนาะลง BTS มาทาง BTS ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าติดธุระมาไม่ได้ก็เป็นทีมหน้าจอติดตามผ่านไลฟ์ได้เลยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe Follow ทุกช่องทางโซเชียลของ Flex Connect กันด้วยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรขอมาได้เลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect อยู่กับ FJ Sen ไปจนถึงช่วง Flex Talk เลยนะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

แรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ขอวอนฟ้าจากเนยซินยอริต้าเอ็กซ์มาร์ทีมชอบมากเลยอะที่มาร์ทีมเขาขยันไปชวนคนนู้นคนนี้มาร้องเพลงด้วยแล้วทำออกมาดีทุกเพลงนะคะรวมถึงเพลงนี้ด้วยค่ะที่ได้เนยซินยอริต้ากลับมาร้องเพลงให้พวกเราได้ฟังกันอีกครั้งเสียงคุ้นๆกับเพลงความหมายดีก็เป็นความรู้สึกของคนที่ถึงจะเคยผิดหวังจากความรักมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่หมดศรัทธานะคะอยากจะได้เจอกับใครสักคนที่รักกันจริงๆนี่คือขอวอนฟ้าทิ้งท้ายช่วง Flex Recommended นะคะที่ต้องขอขอบคุณด้วยกับบ้างจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ็น3เพลงที่คิดว่าทุกคนยังไม่ทิ้งเซนแน่เลยค่ะเพราะว่ารอฟังต้นชั่วโมงหน้าก็มาแล้วอยู่ด้วยกันก่อนนะคะมี3เพลงนี้ในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab
3: ลองเลย
2: เราจะชอบเหมือนอิง
3: มาม่าโอเค

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ท่านี้ที่อยากฟังจากว่านวันวานฟีเจอริ่งอัตตานะคะนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะยังอยู่กับ FJ Zen แล้วก็บอกมาได้ด้วยนะว่าอยากจะฟังเพลงอะไรกันบ้างจากศิลปินคนไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าย้ำอีกทีเรากำลังจะได้เจอกับน้องบลูพงธีวัฒน์นะคะพร้อมกับซิงเกิลใหม่ปล่อยมาใหม่ล่าสุดเลยจะไม่มาอัปเดตที่ Flex 104.5 ได้ยังไงรอเจอได้เลยที่นี่ค่ะไลฟ์สตูดิโอของเราที่ Lido Connectสยามสแควร์นะคะส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆก็มีอีกหนึ่งคิวนะที่ใครเป็นสายเก่านี่เตรียมกรี๊ดเลยนะคะเพราะว่าจะมีบอยกรุ๊ปสุดฮอต P1 Harmony จะบุกมานั่งทอล์กสดๆกับเราที่นี่นะคะในช่วง Flex Talk เนี่ยแหละและแน่นอนว่าไม่ได้มาเล่นๆนะแต่ว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะมาสปอยความสนุกแล้วก็ชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ที่มีชื่อว่า Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองนะคะก็จะมาเจอกับเราที่กรุงเทพแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะได้ไปเจอกันที่คอนเสิร์ตเจอกันที่นี่ก่อนนะคะช่วง Flex TalkกับFlex 104.5 แล้วก็ทุกๆคนที่อยากมาเจอก็แวะมากันได้นะคะเหล่าพีซไทยคนไหนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงกันแบบสดๆที่นี่ก็ติดตามรายละเอียดกันให้ดีผ่านทางเพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมค่ะไปสะสม Flex Coin Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

ใจจาก Mer featuring กับ Blackheart นะคะถ้าพูดถึงสมาชิกดูโอที่น่าจับตามองมากๆจาก What the Duck นะต้องยกให้ Mer จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยฉันว่าก็มีลายเส้นที่ชัดเจนมากๆนะคะบวกกับสไตล์เพลงที่ก็เข้ากันกับ Mer สุดๆได้ Blackheart มาเติมมิติให้กับซิงเกิลนี้โอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็ไม่เปิดให้ฟังมาได้จริงๆในช่วงนี้ Flex Recommended ค่ะ Flex Recommended เซนชวนทุกคนคุยกันนิดนึงแล้วกันเนาะพูดถึงเรื่องของความสุขนี่มันก็มาหลากหลายรูปแบบนะคะแต่เซนว่ามันจะมีสูตรที่เขามาคู่กันง่ายๆเลยบางคนจะชอบดูหนังฟังเพลงใช่ไหมสองสิ่งนี้นะคะคือฟังเพลงเนี่ยก็ที่ Flex 104.5 ใช่ไหมส่วนดูหนังทุกคนต้องไปที่ SF Cinema เพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนไปเจอกับภาพยนตร์ SF Exclusive Movie เรื่องราวของความหวังที่ถูกฝากไว้กับดอกไม้ไฟในตำนานอย่างชูฮาริในนิวดอนดอกไม้ไฟแห่งรุ่งอรุณนะคะซึ่งเตรียมเข้าฉายวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ Exclusive เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema เท่านั้นแล้วก็สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าก่อนใครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเป็นต้นไปใครที่เป็นแฟนแอนิเมชันเนี่ยไม่ควรพลาดเด็ดขาดก็เข้าไปเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังกันได้ง่ายๆนะคะที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ sfcinema.com และทาง Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF นะคะเพราะว่าโปรดีๆรอคุณอยู่เพียบ Flex Flex Next Hour Flex Talk วันนี้ที่หมายถึงชั่วโมงหน้านี้แล้วนะคะแล้วเป็นต้นชั่วโมงด้วยคืออีก10นาทีหลังจากนี้ทุกคนรอเจอกับบลูพงษ์ธิวัฒน์ที่นี่ Flex 104.5 นะคะกับซิงเกิลล่าสุด Kiss Come Kiss

0: รอฟังได้เลยนะคะคิสคัมคิสซิงเกิลนี้ใหม่ล่าสุดจากบลูพงษ์ธีวัฒน์นะคะไม่ต้องคิดเลยเจอกันชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงในช่วง Flex Talk นะคะกับบลูพงษ์ธีวัฒน์ที่นี่ทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไบรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาร่า
1: สวัสดีชาวเฟล็กซ์ร้อยสี่จุดห้าทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้วันนี้มีผู้คนมากมายมากองรวมตัวกันอยู่ที่ Lidl Connect ตอนนี้เลยนะคะคือจริงๆนะเซนต้องบอกว่าวันนี้เวลานี้ไม่ต้องใช้คำว่าตีมานี่มาอีกต่อไปค่ะคือมันไม่ต้องเหนื่อยพูดแบบนั้นแล้วเพราะว่า Flex Talk ของเรามีหนุ่มตีหล่อโปรไฟล์ดีแล้วก็รักการเต้นกับการร้องเพลงแล้วเขาทำได้ดีมากมากต่อเนื่องมาจนถึงซิงเกิลล่าสุดที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทำเอาหลายๆคนก่อนหน้านี้ก็ฟังเพลงเดิมกันแบบซ้ำๆแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆคล้ายๆกับมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องกันมาตลอดนะคะมาจนถึงตอนนี้เขากำลังทำให้หลายคนเสียอาการกันหนักมาก FJ Sen เพิ่งดู MV ไปก็คือรีบดูแล้วก็รีบมาเจอกันตรงนี้ก็คือตาแห้งนะคะไม่ได้กระพริบตาเลยกับประโยคที่คือคิดคำคิดซะทุกคนเดี๋ยวมาฟังชื่อเพลงนี้จากปากของศิลปินนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้เจอกับศิลปินคนนี้ที่เขาเพิ่งปล่อย MV เพลงนี้มาอายุแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบต้อนรับเลยช่วงที่เราชอบที่สุดของวันค่ะมาแล้วค่ะบลูพงษ์ธีวัฒน์
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะคิสคัมคิสเลยเหรอคะ
2: คิสคัมคิสครับ
1: โอ้ยพี่พูดแล้วมันจะไม่ได้เสียอาการขนาดนี้อ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับบลูพงษ์ธีวัฒน์แล้วนะคะน้องบลูคือเจอกันกี่ทีพี่ก็เอาจริงๆนะพี่แบบตื่นเต้นแทนแฟนๆคือนอกเหนือจากตัวพี่เองที่ดีใจตลอดอยู่แล้วที่ได้เจอน้องบลูนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่คงจะต้องเริ่มต้นจากการทักทายแต่ว่าแนะนำตัวเองในสไตล์ที่มันมีความคิสคัมคิสหน่อยได้ไหมม
2: ี
1: คำว่าคิสคัมคิสมีประโยคนี้ทิ้งท้ายให้มันยังไงดีอ่ะมัน
2: ได
1: ้ย
2: ัง
1: ไงแนะนำตัวเองหน่อยสมมติว่าพี่ ไม่ได้รู้จักศิลปินคนนี้ขนาดนั้น
2: อ
1: ่ะ
2: โอเคครับ
1: เออ
2: สวัสดีครับชาวเฟรก104

0: 5ผมบูพงษ์ธีวัฒน์นะครับก็วันนี้เนี่ยอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับเพลง Kiss Come Kiss ครับขอบคุณครับ
1: ทุกคนคือที่อยู่ที่ไลฟ์สตูดิโอตอนนี้ก็คือเหลวเป๋วกันไปหมดแล้วส่วนทีมหน้าจอที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางไลฟ์ก็คือตอนนี้ก็คือไหวเนาะและใครที่กำลังฟังอยู่ระหว่างขับรถอาจจะต้องหาที่จอดรถและดูไลฟ์จะดีกว่า
0: ดูไลฟ์แล้วก็ดู MV ด้วยครับ
1: ใช่เดี๋ยวจบเล็กซ์ช็อกดู MV แต่พี่เชื่อว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้มาเจอกันตอนนี้หลายๆคนก็รีบดูมิวสิกวิดีโอกันมาก่อนแล้ว
0: ครับผม
1: ละสายตาจากเราไม่ได้จริงๆอุณหภูมิคือมันร้อนแรงมากขอบคุณมากใน MV นี้มีน้ำไม่งั้นพี่ว่าไฟลุก
0: โ
1: อ้ วันนี้แค่เริ่มต้นหลายคนเสียอาการนะคะยิ้มไม่หุบกันเลยนะคะเซนอยากจะฝากแฮชแท็กเอาไว้นิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับโมเมนต์ที่หลายๆคนเขาใช้คำว่าอะไรนะจะ dress เหรอหรืออะไรเขาพูดกันว่ายังไงนะเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าที่เขาฮิตกันอะ
0: จะ dress
1: ใช่ไหมเนาะคือมันหมายความว่ายังไงนะน้องบลูคือเพลงใหม่ลุคใหม่ของบลูในตอนนี้ถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าเห็นบลูในเพลง Kiss Come Kiss แล้วมันจะแบบมันจะเดรสมันจะแบบมันจะใช่มันจะเป็นอย่างนั้นเลยเข้าหมายความว่ายังไง
0: ถ้าให้ผมตีความใช่ไหมผมว่าคือแฟนคลับบอกอย่างนี้จะเดรสคือผมว่าถ้าดู MV ผมอาจจะแบบแฟนๆทุกคนอาจจะเห็นรู้สึกว่าแบบเป็นลุคที่เปลี่ยนไป
1: มีคนบอกว่ามันคือ evolution ของเรา
0: ใช่เป็น new era ครับก็จะเป็นด้วยลุคด้วยเพลงด้วยท่าเต้นอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: หรือว่าชุดอย่างเงี้ยอาจจะแหวกลึกอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยจะ dress มันอาจจะแบบว่าลึกเกินไปอันนี้คือความหมายแรกนะที่ผมแบบ
1: คงอย่างนั้นเนาะใช่ไหม
0: ใช่แบบไม่ไหวแบบจะ dress ก
1: ับ
0: ความหมายที่สองอ่ะ
1: มีด้วยเหรอมีความหมายที่สองอีกเหรอ
0: ใช่ครับ
1: คือยังไงคะ
0: ความหมายที่สองผมว่าเขาน่าจะแบบพอมันแหวกลึกอย่างนี้ใช่ไหมครับ มันดูแบบว่า ไม่ค่อยเรียบร้อย เขาอาจจะแบบว่าห่วง อยากให้ใส่เดรสให้ผมใส่เดรสคลุมยาว มันจะได้ดูแบบว่าเรียบร้อย
1: เดรสโค้ดคือเพลงเนี้ยมันอาจจะแบบเกิดอาการห่วงศิลปินขึ้นมาได้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็เลยอยากให้ผมใส่เดรสครับ
1: โอเควันนี้ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนที่ทำให้หลายคนรู้สึกยังไงก็ตามนะคะรวบรวมแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลติดแฮชแท็กกันด้วยแล้วกันเนาะสำหรับแฮชแท็ก flex1045xblue_kisscomekiss นะคะสำหรับเพลงนี้ที่สดๆร้อนๆสุดๆเลยอะกับ MV ที่ปล่อยมาแค่1ชั่วโมงได้ดูแล้วยัง
0: ดูแล้วครับเมื่อกี้อ่ะ
1: หมายถึงดูพร้อมๆทุกคนหลังจากปล่อยมาจริงจัง
0: หลังจากปล่อยมาก็นั่งดูเมื่อกี้เลยครับ
1: นะคะหลงรักตัวเองไหมพี่อยากรู
0: ้หลงรักตัวเอง
1: มันมีอาการยังไงเวลาเห็นตัวเองแล้วมันรู้สึกยังไง
0: เห็นตัวเองเหรอครับก็บางทีก็ชอบตัวเองเหมือนกันครับ
1: บางทีเหรอ
0: ใช่บางทีก็ชอบตัวเองอยู่ครับ
1: บางคนเขาบอกว่าเขาชอบตลอดเวลาเลยบลูคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินว่าน้องบลูจะพูดตลอดเลยว่าอยากจะทดลองทำอะไรใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆท้าทายตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็กับการที่เป็นศิลปินเราได้เห็นเหมือนกันนะในทุกๆซิงเกิลของเราเลยอย่างเพลงนี้อยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเบื้องหลังของการที่จะก่อนที่จะออกมาเป็นเพลง Kiss Come Kiss สเต็ปจาก Day 1เลยมันประมาณไหน
0: สเต็ปจาก Day 1
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ก็หลังพอจากจบเพลงที่2เงี้ยครับจบ2เพลงแรกเงี้ยผมก็เหมือนกับคือค่ายก็ถามว่าแล้วเพลงต่อไปอ่ะเราอยากทำประมาณไหนอะไรเงี้ยครับผมก็มีแบบไปทำกันบ้านมาแล้วก็รู้สึกว่าแนวเพลงที่เราอยากทำเราอยากทำเพลงที่แบบเป็นเต้นๆขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็อยากให้เพลงที่3เราอ่ะผมรู้สึกว่าดูโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นอย่างเงี้ยครับมีความขี้เล่นด้วยก็เลยมาคุยกับทีมในค่ายครับพี่ในทีมแล้วคราวนี้เขาก็เอ้ยถ้างั้นน่ะแนวเพลงที่เหมาะเป็นเรื่องเต้นด้วยมีความเท่เซ็กซี่ขึ้นโตขึ้นน่าจะเหมาะกับแนวอะไรก็มาดูกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเลือกเป็นแนว Afrobeat ครับ
1: Afrobeat
0: ใช่ Afrobeat ก็จะเป็นแบบเต้นๆอะไรเงี้ยครับ
1: เต้นทั้งเพลงเลยนะ
0: อันนี้ก็เต้นทั้งเพลงครับ
1: โอ้แล้วเราทำได้ดีมากๆอ่ะคือจริงๆพี่เห็นแววเราตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเราแบบเป็นคนที่ดีทั้งร้องแล้วก็ทั้งจังหวะสเต็ปในการเต้นอ่ะคือที่สุดอยู่แล้ว คือตั้งแต่ You Give Me Butterflies อันนั้นก็คือแน่นอนว่าเราก็ได้ทำงานกับคนคุ้นเคยอย่างพี่แอมด้วยแล้วก็มาถึงเพลงนี้เป็นการเหมือนเปลี่ยนนอกเหนือจากการที่เพิ่มมิติความเซ็กซี่ขั้นสุดแล้วก็การเต้นตลอดทั้งเพลงการเล่นหูเล่นตาที่แบบว่าเลเวลแบบอัพไปจนถึงเพดานทะลุไปแล้วอ่ะ คือเราก็ได้ทำงานกับ อีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นการทำงานด้วยครั้งแรกเลยไหมคะโทบี
0: ้ใช่ครับเป็นทำงานด้วยครั้งแรกเลยคร
1: ับ ครั้งแรกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ทำกับพี่โทบี้แล้วก็ทีมพี่โทบี้แล้วก็จริงๆคือผมแบบเป็นแฟนเพลงพี่เขาอยู่แล้ว
1: ค
0: ือผมอะในลิสต์เพลงผมอะก็จะมีเพลงพี่โทบี้นี่แหละ อยู่ในลิสต์ด้วยที่แบบผมชอบฟัง
1: ชอบอยู่แล้วแนวน
0: ี้ชอบฟังบ่อยๆแล้วเวลาได้ยินทีไรอย่างเงี้ยครับทำให้ผมรู้สึกว่าแบบอยากเต้นอยากกรูฟอยากโยกอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบอยากทำเพลงกับพี่โทบี
1: ้
0: แล้วคราวนี้ค่ายก็บอกว่าเอ้ยถ้าบูอยากเต้นอยากอะไรเงี้ยแนวเนี้ยต้องพี่โทบี้
1: อืมๆๆ
0: นะครับก็ติดต่อพี่โทบี้ไป
1: ลายเซ็นชัดมากนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความเป็นบลูพงษ์ธีวัฒน์ชัดมากคือเพลงนี้คือมันคือสไตล์มันคือกลิ่นของความเซ็กซี่ที่เราแบบต้องปล่อยให้เขาเซ็กซี่จริงๆเพราะเขาทำได้ดีอ่ะมันคือทางของเขาหมายถึงคุณนั่นแหละนะคะน้องบลูพงษ์ธีวัฒน์เนี่ยนะโยนไอเดียหรือว่าส่งเรฟเฟรนซ์ไปไหมก่อนที่จะออกมาในลุคแบบเนี้ยที่วันนี้เหมือนหลุดมาจาก MV
0: อันนี้ก็เป็นลุคใน MV เลย
1: ใช่ใช่ใช่เราได้โยนเรฟเฟรนซ์ไปไหมคะว่าเราอยากออกมาแบบแนวไหนมูดแอนด์โทนยังไง
0: ก็มีการปรึกษากับค่ายก่อนครับว่าแบบว่าเราแบบอยากเล่าเรื่องประมาณไหนแบบว่าพูดเนื้อหาประมาณไหนหรือว่าแบบก็จะคุยกับพี่โทบี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าคือแนวพี่โทบี้เป็นแนวที่เราชอบอยู่แล้วก็รู้สึกว่าบอกพี่โทบี้ไปแต่ว่าอยากได้เซ็กซี่แบบพี่โทบี้แต่ว่าขอเป็นแบบรุ่นน้องพี่โทบี
1: ้
0: ให้เขาแบบเป็นรุ่นพี่ไปเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่ม ค่อยๆแบบเซ็กซี่ขึ้นมาพี่โทบี้บอกโอเคเข้าใจแล
1: ้
0: วรู้เรื่อง
1: แ
0: ล้วเขาก็ส่งเพลงมาเป็นแบบดนตรีแล้วก็เดโมให้เราฟังเลย
1: แล้วมีท่อนไหนไหมที่พอพี่โทบี้ร้องให้ฟังหรือว่าพูดให้เราฟังว่าเนื้อมันเป็นประมาณนี้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยคือมันใช่เลยมันคลิกเลยมันคือแบบเอา
0: คือตอนที่ทีมพี่โทบี้ส่งมาครับเขาส่งมาเป็นแบบเดโมเลย คือเป็นดนตรีแล้วก็เพลงเรียบร้อย ก็คือฟังแล้วก็รู้สึกว่าชอบไวบ
1: ์
0: ชอบกรูฟชอบดนตรีแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเพลงอะแคชชี
1: ่
0: แบบติดหูแล้วก็ฟังแล้วแบบรู้สึกฟังไม่กี่ฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าเราแบบทำตามได้แล้วครับทำเพลง
1: ติดหูมากนะ
0: อะไรอย่างนี้ตามได้แล้วก็ชอบครับ
1: โอ้โอ้โอ้เนี่ยคือเอาจริงด้วยความที่เพลงเนี้ย MV เพิ่งปล่อยมาแบบโอ้โหคือมันนับเป็นนาทีได้อะทุกคนแต่ว่าทุกคนก็น่าจะร้องตามได้แล้วมีอย่างเดียวที่อาจจะยังทำตามไม่ได้คือเต้น
0: อ๋อเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวมีชาเลนจ์ครับ
1: เดี๋ยวมีชาเลนจ์ด้วยเหรอ
0: ให้แกะแล้วก็มีครับ
1: ยากไหมคะระดับความยาก
0: ระดับความยากก็ไม่ยากพี่เซนก็ทำได้ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบจาก2เพลงก่อนหน้าก็คือเพลงนี้ยากสุด
0: ผมว่ายากคนละแบบแล้วกัน
1: เพราะว่าสรุปคือไม่ง่าย
0: ไม่มีเพลงไหนง่ายต้องบอกว่าไม่มีเพลงไหนง่ายเลยคือเป็นคนละแบบเป็นคนละสไตล์มากกว่าคืออย่าง2เพลงแรกก็จะเป็นฟีลแบบฟีลแบบกรูฟๆมีแบบล็อกท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพลิ้วๆแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการเต้นอีกสไตล์นึงที่เป็นแนวแบบอัฟโฟบีทที่มันจะเน้นความแบบกรูฟความลื่นไหลมากขึ้นความพลิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วเราต้องไปฝึกอะไรเพิ่มเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเต้นอ่ะมีจุดไหนไหมที่ก่อนที่จะได้เห็นกันใน MV นี่คือน้องบลูแบบไปต่อสู้กับมันมา
0: อ๋อมีเหมือนกันครับคือใน MV อ่ะที่ทุกคนเห็นเต้นออกไปอ่ะผมก็ไปฝึกคือเพลงนี้เนี่ยโคเรโอกราเฟอร์คร
1: ับ
0: ที่เขาแต่งคิดท่าเต้นเพลงนี้ครับโคเรโอก็เป็นน้องหมีภูวงฟลิปครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ผมก็มีไปแบบเรียนเบสิกกับน้องน้องหมีภูอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้องหมีภูก็แบบว่าค่อยๆยัดท่าเต้นมาให้ผมแล้วเขาก็
1: จนแน่นเลย
0: เหมือนแบบรู้แล้วว่าเอ้ยเราเต้นแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยครับหมีภูก็เอามาอะแดปใช้ให้แบบแล้วก็คิดท่าเต้นให้เหมาะกับเพลงนี้แล้วก็ดูว่าผมเต้นประมาณนี้บอดี้นี้แองเกิลนี้เหมาะกับผมอะไรเงี้ยครับมูฟนี้ดูดีอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะน้องบลูจริงๆแล้วอ่ะนอกเหนือจากท่าเต้นอ่ะสมมติว่าคือจริงๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังเพลงนี้ก่อนหน้าที่จะมี MV
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ก็คือแค่ชื่อเพลงอย่างเดียวก่อนอ่ะ Kiss Come Kiss อ่ะคือยังไม่ต้องใส่สำเนียงอะไรเลยนะยังไม่ต้องร้องยังไม่ต้องใส่ทำนองแค่รู้ว่า Kiss Come Kiss เขินแล้วนะ
0: ครับ
1: เราในฐานะคนที่เป็นศิลปินกับเพลงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างมันมีมูดของความเขินไหมในการทำเพลงนี้หรือเต้นหรือร้องเพลงนี้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะเป็นไง
0: มูดที่ผมรู้สึกไม่คือตอนแรกผมไม่ได้แบบรู้สึกเขินแต่ว่าตอนที่แบบได้ยินเพลงแล้วก็ลองไปอัดเพลงเงี้ยครับกับพวกพี่โทบี้ก็รู้สึกว่าสนุกมากกว่
1: า
0: คือมันเหมือนกับว่าเรามันคือเวย์ใหม่สไตล์ใหม่ที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องมาดีไซน์การร้
1: อง
0: มา explore กันว่าในแต่ละท่อนน่ะเราจะร้องยังไงดีเราจะดีไซน์การร้องยังไงหรือแบบพี่โทบี้หรือว่า พี่หลุยโลแม็กซ์นะครับเขาก็แบบแล้วก็พี่ปั้นอีโ
1: ค
0: ่เขาก็แบบว่าช่วยกันดีไซน์การร้องให้ผ
1: ม
0: ไหนลองร้องแบบนี้สิหรือว่าลองร้องแบบนี้อึ๊บรู้สึกว่าเท่ได้อีกยังไม่เข้าบูลองเสนอมาสิว่าบูร้องยังไงลองร้องให้เขาฟังเขาก็เปิดรับแล้วก็หาอันที่แบบว่าเข้าที่สุดแล้วก็แบบว่าพวกเราชอบมากที่สุด
1: จริงๆแล้วคิสคัมคิสคือเพลงที่อยากจะสื่อถึงอะไรความหมายความรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าให้นิยามแบบสั้นๆไม่กี่ประโยคเราจะพูดถึงเพลงนี้ยังไง
0: ถ้าพูดถึงเพลงใช่ไหมครับตัวเนื้อเพลงอ่ะพูดถึงเกี่ยวกับการที่เราเป็นค่ำคืนที่แบบเหมือนเราไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วให้ความรู้สึกแบบเล่าร้อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้แบบน่าค้นหาจังอยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้ครับ
1: ใช่ครับเฮ้ยทุกคนมันเป็นความรู้สึกจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นเพลงที่มีแต่ความหมายอะแต่พี่ว่ามันคือเพลงที่ให้ความรู้สึกด้วยและตอนนี้เราทุกคนพร้อมที่จะรู้สึกไปด้วยกันคือ Kiss Come Kiss สดๆที่ Flex 104.5 ได้ไหมคะเอาแบบไม่เต้นได้ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้มีเต้นไปแล้วเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเต้นอีกแต่ว่าตอนนี้เพื่อเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเราจะแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาเต้นเราจะร้องอย่างเดียวก่อน
0: ได้ครับ
1: เต้นอยู่กับเก้าอี้ได้มา Kiss Come Kiss กันดีกว่าทุกคน
0: ได้ครับ
1: พร้อมนะคะ
0: Kiss Kiss Come Kiss มันไม่มากเกินไป Baby Come Kiss Kiss Come Kiss

0: เป็นเกียรติของ Flex 104.5 มากๆอันนี้คือการร้องสดครั้งแรกหลังจากที่ปล่อย MV แน่นอน
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเมื่อกี้คือคนที่อยู่ที่ไลฟ์สตูดิโอก็คือได้เห็นการเต้นครั้งแรกเช่นกันหลังจากปล่อยมิวสิกวิดีโอนะคะ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวมีชาเลนจ์เนาะให้แฟนๆไปศึกษาทำกันบ้านกันอย่างหนักเพราะว่ากว่าจะได้เพลงนี้ออกมาให้ทุกคนได้ฟังและ MV ให้ทุกคนได้ดูทีมงานและบลูเองก็ทำงานกันอย่างหนักเช่นกัน
1: ใช่ครับซ้อมเยอะเหมือนกันครับ เพลงนี
0: ้ไม่ธรรมดาแต่นิดนึงพูดถึง MV หน่อยสำหรับบางคนหรืออาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่ทันได้ดู MV
1: ครับ
0: อยากจะแนะนำให้เขาอยากจะชวนเขาดู MV เพลงนี้เพราะอะไรดี
1: อยากจะชวนทุกคนดู MV เพลง Kiss Come Kiss เพราะว่าอย่างแรกเลยคือเป็น
0: ตัวตนทั้งเพลงอ่ะ
1: เป็นตัวตนผมในแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นแนวเพลงใหม่ที่ผมทุกคนจะรู้สึกว่าผมดูโตขึ้นดูขี้เล่นดูเซ็กซี่ขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพลงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนไปฟังแล้วก็ไปดู MV มากๆเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมีเต้นบนน้ำ
0: ชมตัวเองได้นะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยพูดแทนใจแฟนๆได้เลยคิดว่าแฟนๆเขาคิดว่ายังไงอะไรไงทิ้งท้ายนิดนึง
1: ก็เพลงนี้มีเต้นบนน้ำ
0: เต้นบนน้ำ
1: มีเต้นกลางฝน
0: มีเต้นกลางฝนมี3ชุด
1: มี
0: 3ชุดไหมหรือเกิน
1: ใช่ๆครับ
0: 3ชุดใช่ไหมเลิศอ่ะเลิศทุกชุด
1: แล้วก็มีถกเสื้อขึ้นนิดนึงครับ
0: ไม่มี
1: ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน
0: เออ
1: ก็เลยอยากให้ทุกคนไปฟังแล้วก็ไปดู MV ครับ
0: โอเคเพลงนี้นะคะที่หลายคนดูกันตั้งแต่ตอนปล่อย MV แล้วยังไม่จบเลยนะคะเพราะว่าอย่างตอนถกเสื้อเขาบอกว่าไม่นิดนะเขาแบบทำให้มันเหมือนกอไปเข้ามาได
1: ้
0: ถกไปแล้วประมาณล้านรอบนะคะก็อย่าลืมแล้วกันสำหรับเพลงนี้ที่คิดว่าคงไม่ต้องเตือนทุกคนขอกันเข้ามาผ่านทาง Flex Connect ด้วยนะคะ Kiss Come Kiss นะคะที่จะได้เห็นลุคใหม่ๆแล้วก็ความเป็นบลูพงษ์ธีวัฒน์ที่หลายๆคนภูมิใจมากขึ้นไปอีกว่าหุ้ยทำได้หลากหลายแนวแล้วเข้ากับเรามากๆด้วยแต่เดี๋ยวในช่วง Flex Talk วันนี้ที่เราจะชวนน้องบลูอยู่ต่อในช่วงนี้ผ่านทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะเราจะไปทำความรู้จักตัวตนจริงๆของบลูให้มากกว่านี
1: ้ได้ครับ
0: เนาะไปสนุกกันต่อใน Flex Connect นะคะและนี่ก็คือบลูพงษ์ธีวัฒน
2: ์ Flex Talk โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบพร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: เหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากแว่นใหญ่นะครับกับเพลงไปได้ดีนะครับและตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex 104.5 ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก FJ ที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆที่สุดใน Flex 104.5 ของเราแล้วนะครับอยู่กับ FJ ต้นไปจนถึง5ทุ่มนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็รีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับและก่อนอื่นนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับชาว Flex ทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกินนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับ Flex Delivery ของเรานะครับเพราะว่าเราจะส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้นะครับคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กเนี่ยต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับแล้วก็ยังมีรสยาคูปีโป้นะครับรสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับนะครับพร้อมฟินยกออฟฟิศกันได้เลยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับใครที่อยากจะได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะครับไปลงทะเบียนกันเอาไว้เลยที่แอปFlex Connect แล้วก็รอรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับจัดให้ฟังกันเลยนะฮะกับเพลงรักที่ต้นเชื่อว่าใครที่ได้ฟังเนี่ยต้องรู้สึกอบอุ่นมากๆแน่นอนนะครับซิงเกิลจาก Lady ปรางนะครับกับเพลง Happy Hour นะครับก็สำหรับใครที่เจอแล้วนะครับเจอกับคนๆนั้นนะครับคนที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วเจอหน้าเขาในทุกๆวันนะครับ FJ ต้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับกับเพลงนี้ในช่วง Flex Recommended ครับและขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนอย่าพึ่งหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆกับ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: พลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Flex recommended this week
2: รักมักยากบัส because of you I shine

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลต

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งกดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: จัดให้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับซิงเกิลจากปันสอนวัตรนะฮะกับเพลง Perfect นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้เลยนะฮะ10เพลงเพราะแบบจุกๆต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นขอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุเขาก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับยาวๆไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนะครับประเทศไทยของเรานะครับเตรียมตัวเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็สำหรับใครที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับใจเย็นๆนะครับมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางถ้าเจอกับรถติดนะครับก็สามารถฟังเพลงเพราะๆจาก Flex 104.5 ของเราได้เลยนะครับและที่สำคัญนะฮะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคน
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand
3: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
1: Flex Leg Recommended

0: 5ชั่วโมงนี้นะครับต้นจัดให้เลยนะฮะซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับบอกเลยว่าความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็คือเขาได้ร่วมงานกับน้องไทยจาก Bus Because of You ไอชายด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าในชั่วโมงหน้าต้นก็ยังมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: กอกอร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
5: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: จบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop non-music

0: สิงกันจากทิลลี่เบิร์ส X Polycat นะครับกับเพลงล้มแชมป์ Only You Can นะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ทุกคนได้ฟังกันกับ10เพลงเพราะๆต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นนนแฟมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับ Mama Presentsนนทนน The Moment of Spectacle Arena Encore นะครับ Encore Show ครั้งสำคัญของนนทนนกับโชว์รูปแบบใหม่ในบรรยากาศ360องศานะครับวันที่3และวันที่4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่เป็นแฟนๆของนนทนนนะครับก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยกดบัตรพร้อมกันนะครับวันที่30สิงหาคมนี้เวลา 11:00 นตรงที่ Event Pop ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนนี้เป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น

ุดทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: หลังจากที่ปล่อยเพลงเศร้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับล่าสุดเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่กัญชาลีเนี่ยจะลองมาเขียนเพลงรักดูบ้างนะครับกับเพลงนี้เลยส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me นะครับ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของต้นในคืนนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended RecommendedFlex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปในคืนนี้นะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้ละกันนะฮะกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้2ทุ่มถึง5ทุ่มเหมือนเดิมที่ Flex 104.5 ฝันดีนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
0: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok7พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ่ม Pre-sale 29สิงหาที่ Trip และกลุ่มเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
2: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
4: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอฟจีญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: Flex Flex 104.5
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันหลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45.
1: 10:45. Non-stop music. 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10:45 non-stop non-music

0: 10:45
1: non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

ากเย็นเท่าไรฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้เจ็บ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: คุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
1: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

ุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
1: ไม่ให้สอนท้าย
0: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดย

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5